านีหมูวันละปักยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานูอุงชาบักยุดกะไฮฮินูดันอากุปีมีมันลังนีมุกชาอักษาอารังตุกานีกุดอากุอินไดสลาบิงมัดตูบุนอุนชาไม้นักไออุดอีมุกปังดูบุนปันดังลินไดกุนอีมุกโงะบาลีบารันอิลุอุมพูนลังอุนยาอังตานันปักชักฮีปักกะปะอิชักุงกะฮิมตังอีกุมันลังอากุอินไดดุงะดุลาอันไม่อาจลาวราอุยะอินไดอีกาวมักมาไฮสาดีฮาลันกุงกุงมังอีมุงอิชาลิกไวสุดที่อันอุอีกาวอินไดช่วยลิปุ